0: หานานนี่ห้าวลงดงดองแม่กินสาเกาะสาคูสาเกาะแต่มันไม่หยุดตัน
1: เล่แ
0: น่นางอรัญญาณาคุยปุ่นนูมาริงบาลันบาตะ
1: เล่แน
0: ่นั้นปัญญาเอิญเกินวันสงุดตัวสา
1: หัวเ
0: อ๋นายอีหะนับพอสองตัวบะตะตัวลุยลังโย
1: นเดินแน
0: ่นาเร่งบ้านน้ำเป้มันด้านตัว

0: นะมังงาลังนะตกงโลนนางนะตก
1: กงดานเป
0: นี่นะนะปาลาเดบะเลบังหูมานะตังงาดุง
1: ลีเตเล
0: นะนังงีเลเตเสนังงีเลเตเบสันเนตุก
1: งดานเป
0: นี่นะนี่ฮะละโพสงโตวะโหลงลัน
1: โยโดเน
0: นี่นะตาเอนาสะพุทเตนิราติ
1: กัมมาเว
0: กัมมาเอตุกาสะยุรุกเตมตังลัก
1: โกโตเก
0: กัมเปปาลาปารณิปุณโณมาเตบันโล
1: บะนังดานเป
0: ตังละโลอมมาสะกาลมตละกินดาย
1: โณมาเ
0: ตเปปาโนลันโตอานบอหัลมโต
1: นปันเจ
0: คัมเตปาลาคัมปนางตานาตังอาโด
1: ริเตเล
0: นาอิปันโย